0: ยังจังกระเบยคือนะ
1: อ
0: ันนี้งั้นหนึ่งสามม้วนขึ้นกันตุ้มบาง
1: อ
0: ัน
1: โอ้ย
0: ก็งั้นมันทำไง
1: อะบังบัส
0: นี่ดีลากูซาโบดีอาฟาวดีอา
1: ย่
0: าคุณยืดเดียวยังก่อนฮะ
1: เดียฟาวดีอา
0: ย่า
1: คิดว่ายังคิดว่าตาพิลีฮะ
0: มันพิลีครับผมยังยังก่
1: อนยังเกณฑ์มาจริงสั่งเลยนะ
0: เป็นเกมเลย
1: สั่งเลยนะบังมาจริ
0: งเอ
1: ๊ะย่าดูแต่พิลีฮังก่อนนะ
0: สั่งเลยพูนคอนโทรลเลสไปเสียกันดีอายะมุมด้านนี้กูพยายามอย่า
1: อามีน
0: อะไรอันอันยองสิปารีที่นายองสั่งเลยมุมด้านนี้อะไรอันคานอร์อันยองไคลีอับังกันตึงที่Mongsal, Komandannya Radhi Pindia Jaya, Kak Erna, Jepri, Lenyan, Yana Lambaru, Lenyan, Tiana, Lenyan, Solem Bangga Sili di Surin, Lenyan Pak Mori, Lenyan, Salam, Kaya Liga Liga Nyawa, Lenyan, Solem, kainang nilalim lay mo madumaya hanaw po liya
1: get bang Basri yeah
0: man tanga ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang Basri di Delima ya engkui lagi bang Basri pegah beno nyosabo makanan tradisi Aceh yang kebuka dari pisang tepung berhilkat dan ya kelapa parut ya. Jadi makanannya teksturnya lembut ya dengan mameh rasa aja. Nyokai menggepegat wah masa-masa kemerdekaan dan selak lawiknya kan jarang takalen tapi rojihnya masyarakatnya kai mengguba ublang ya. Ya, geba ublang untuk penajuh ya bate istirahat ya. Oke, karena lera penelponnya. Nah, Kak Nur, Cutkari, dan Bang Bas.